0: ได้ครับ
1: นะฮะขณะนี้จบนี่จบแล้วคำนามมวยยมเข้ามานักมายมเมื่อเด็ดไวหน่อยมัน
0: อะไรไอ้กัน
1: มายมคำนายไอ้มันไวมายม
2: ทำไมอะไรสักป่าวจีวอนักทำมาคอนเสิร์ตสักวารอนิจอัมเบนไวคัดมานำคูเบสคูเน็กจิ้นยุนวารินยูไวเดฟเฟกต์บุมเนียกลีกยากุลมีเน็กที่เรปเปชั่นอีดัลมอร์เซย์เคนมุลเลนพรีเซนต์มุยนิโคล่าเด็กเอวะนิโคล่านิโคล่านิโคล่านิโคล่า